up and I'll catch up. You said the drop, we said KI, do you got the drop? I don't let these up go. Didn't tell me I'm so tired. Not all games in trouble, hopefully. And that can be. Don't how can we see them lonely there when they're with us? Not all we do. A gentle sister job. You got a good soldier who will cook her on me. Machine and again, I lay. A battery, big hair. Not all we do. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางโจ้ด้วยกุบจีนซีเรียสไตเปอร์สินเรื่องนี้จ้ะจีดูกากรีบีดีเอฟกานางโจ้จีดูด้วยมีตาหูกูเย่เย่เย่สั่นจีเนี่ยอัตตาด้วยเอเกย์อะไรนี่เรื่องจีดูด้วยกานางโจ้มีกุมมันมาด้วย หนูรู้เหตุด้วยหรือหนูรู้เหตุหนูรู้หนูรู้เหตุด้วยมาด้วยเองหนูรู้หนูสับสนแต่ละกุญแจชิ้นช้าสองจิตใจไหมสองจิตใจไหมสองจิตใจขนาดไหนตอนนี้หนูยังไม่ได้เลยค่ะหนูรู้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้าหนูรู้เหตุด้วยเช่นเดียวกัน我们现在就读十中文章，我们慢慢带过班长，我们把这老王的票子，你谁要不，我要。

Okay, my mom, since Carlos and Yang, but I am a girl, quite great, and he also made the background lights down for Bang to a Kangara, Japan, and CTM, the ground one like Hilahi, stung the chicken, eh? Pemotu job equipment glom from the Ukan job craft gom katambang American, Washington City, BRI, my pemotu job equipment glom MUG, Black Rats Korea, Samao, with her craft gom nombang he, keep a white lander, ki alia tangapun sangai, my pemotu job BRI, Pondi Ukan job craft from the Bangkom, Bok Tai Bok, Pomo Kong, craft gom an gane, Black Rats Dreamer, Black Rat, Ya Samao, my the Bok a good class one, Black Rat MUG, Ta Moso, ឧបករណ៍ក្រកុំលំបានហើយក្រដាក់កញ្ចក់ក្រពីវិធីកែនេះក្រដាក់អនឡាញប្រពញ្ញងក្លោសងអកលាប៊ឺមម៉ៃក្រាយ៉ាងយកហាក់ទេកញ្ចក់ប្រកាសជួយឡៃលីអង្អាក្រនុំយីកញ្ចក់ប្រឆាំងម៉ៃមើអង្អាក៏សូសងនៃគួយក្រហកខ្វានពលយូកញ្ចក់ក្រកុំសនអន្តទេហេលើកហើយអានប្រមោះសង្គមឈប់យ៉ាសម៉ាអង្គពលអនុតាំងក្រដាក់បង្គុំអានសូសងពួយក្រឡយអេក្រងក្រពីយ៉ាបោឌីក្រកឹកក្រសនទីតបប្រទេសឡៃមកប្រទេស ជឿណោអាយុណាស់លោកកែអេនជីកងកាប់សម័យយូកាន់ចោកឡោះទីកកកសួនប្លាក់ក្រាស់ណាតាំងមើងកងកាលីម៉ោះមើងទីមូគ្រីស៊ីហ្វែជួយយូកាន់ចោកកុំអង្អកសម័យយោម៉ៃប្រមកជឿបុគ្គលក្រដាមើងជប៉ែនពុនទុគីឡៃស្តាំជួអានក្រដាភីស្តាយដៃសងាយសម័យយូកាន់ចោបង្គុំម៉ាត់យូប្លាក់វូពុនតៃក្រដាវិញទូជូអង្គុំ Shinjuku, Kachati, Lea, I don't want to die, die, the day, Peter, nice, done, good, and Hanma, Quantum, Yama, people thought, and Ria, Plaka, and I don't brag, people smedic, Hakbangum, and go, then people smed the talk, a good class on an ako, go cute, the good market, the day, a bonny good cat, don't he? Stung Raji, Jim, get a hack day, young, with Mo, BGF, double moon, some moon, don't, when you can jog, grab big, the line, mood, cup, young, no, can jog, you know, can keep, quick, I shang, the mind, can jog, like, ก็รับเมืองตะเตกะลายปลักกรามันใช้ไปเอิร์นไลน์สตางค์อยู่นั้นท่านหมอเมืองไทยจุยากระดาษขี้อัญญาตังอัญญาสกายปนที่ปลีกลายมุดการเนาะราบลาท่านหมอลายอันคนขี้ปนที่ปุ๊บเนเวที่ปลักกรามเมืองใช้ท่านหมอจุดจอบปลักกรามก็ตุนเนท่านหมอจุดจอบประสังลังกระดาษปลักกรามเมืองใช้แทนขี้มอกคือกุยกระพริบตาบุ้มสมบงกระดาษเมืองนอกกันจอบอยู่นอกยังกระพริบ ส่วนกราบเมืองหมายการจอยอกลอกับอย่างเมืองอังอาโคมอกคือกุยกระตุมเนตีมอกคือนั้นปลักกระเมืองชายปนติปลิกลายมูดกับอย่างนอท่านหมอกุยเป็นกล้องแกนกีไว้ปนติเตรียมจีนอหมายปลักกระหลายทายหมายปลักกระหลายกระดาตูเกอโนมูนออังอาปนติปลิกเดินลายส่วนสังปนกุยกระมดกราบเมืองกีปีคอมตี ปลิดลายตะเตะคนกุกาจองเฮ้ยสังเวชจีกันแน่เมืองแชมป์ปลักแซ่ท่านหมอกองกระพิชางไม้กระเพชรกับยางก่อนบุญขันขี่จนกุยตะเสียตะเกียรามูท่านหมอกองกระเพชรอาสุสังปนกุยกระตะเตะกิติมอกการนูกาแจนปลักกระเมืองแชมป์จุดจอบกระแกงจองไม้บุญ คนที่ปลีกลายสตางค์อยู่นั้นท่านหมอตะปลักเนาะอังอาไม้ปอกกรอมเนาะปองหมูเนาะคนที่อยู่กันจอกระเพชรกระดังแย่กับจุดจอบุญคนกุยกระยาวกระคากระพีไอ้ไว้ปนติยาวท่านหมอคนที่อยู่กันจอกระเพชรกับยางก่อนปนกุยเตี๋ยตะเคี้ยเป่าเย็บยากจีบุกุยกลืมกำจายนวลหมอกก่อนยากตะมวยเป่าปนกุยกระเฟะตะอันท่านหมอคือปนที่อยู่กันจอกระเพชรกับยางก่อนปนเขาพันเป่าเย็บยากคันขี่หมอจุดจอตับแลนมันปุสุกซากพวกไว้ปน ลอมปนดิปลีกลายสตางค์อยู่นานกระพีไปอยู่ที่กระดาษแย่แขนขี่อัตตะเกลียเป่าเย็บจากกันแน่แล้วให้ปนดิมังลูกกาบกวดขี่กระปีดีควันปนแขนขี่ทั้งตะปนดิคุยกระเย็นกระยอกส่งสองปนคุยกระเย็นกระยอกตุ่มแน่พอคุยปนกลอม แนงคำอ้นอากระดาษอินพอคุยเป็นกลอมแกกันจอกรองนายกราบุ่มเมืองแขนกีส่วนสังปุ่นในหมดเอตีปุ่ยปุยโยกของกระเพ็ดกับยางก้อนปุ่นแขนกีจอตีคุยเป็นกลอมไม้กีก็ครูตื่นยิงงานในคนกุยกระจอให้สตังปุ่นจิตจีกันแน่กระดาษแต่ที่หักแต่ติงปัตตังปีเหล่ากายกับยาง ออนไลน์มาเป็นยองกลอสงอมเมืองอังอาโคให้กุยกันเนปีท่านหมอครองเอ็นคันกีประมอจุดจอในรุมไพร์หมายประกุยเพิ่นกลอปลักระกูแกนให้ปุ่นดีต่อกระตึมกระจอยเลยไข่แอนประมอเอ็มเอ็นดีเออีอังอาครองกับอบกวางกีกระดาษจีประตังตีครองกับโมไฮยูกีนายเก้าตั้งอาเลียนประต่อจูซนในรุมไพร์เนี่ยมาเอ็นอังอาปุ่นกุยกามัดอังอาเลนปรีมอังอาโคให้ปุ่นดีต่อหลอกปีอุดกี มองได้ผลกุยกาต้องกระดาษเป็นเหล่าไก่ประมวลจุดต่อจากแทนอังอา
hebon di kue krapri di keplak ngai kora pumang han mo di lok an mai nye ut an kan ki bon di tu to kada tom ta kora pu seng ki he han mo da ki an lia tang an dem sang ngai khaw ai yu ki di son su wi u mai to ju so nai lung krai an a ko han mo ma mai hak te kan ki o so sang ne pun ki to ka tom ka joy ka pya len an kan ki bon di to lai sti te ka lai he han e tu chak ta plak ka ne kada ve nya wat di plak kong te tu chak ka we ka ne ple chap than than mo chip cho kwe pun klom ka da ki a lya ta nga sang ngai mo mo chip cho ka plan commission mo khu cha hu mo ki de yun nan kwan meng ho chip cho sme lya se ta nga ka chip cho pun ka ti ka lak lak kwan meng chai kwan bun wi ka kwan tu meng man tong wi ra ka chip cho bun te se tadi ka pun du ka mo ti mai chak pa sa ki computer ta dai phan mu ma hem tan hwa ta se ta dai lui mu jak starling ta mo pun di pre e pun du ka chong pu pu pun ti mo ti yu kan jo cha than ki ke khan ne pun di to kong pha $900,000 pun di yu kan jo ka pri di yu nan than mo lai sta e mo lai sta pa to ju jo pu yu kan khan ka dan jak phan mctm ka wa ye ke kong lai sta pa ka ro ke pu pu ka fa hon fa ni mai แกมอกรับทับหายสมเปคุจริงๆแต่สไตล์เต็มมาสมกับเจ้าผู้เฮ

0: ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဟုတ်ကဲ့မောင်စင်စကလာစီယံကမောတိုင်ယမ်မက်ကိုဖိုက်ကိုခန်ကီအော်ဆမေတိကရကောင်းလိုက်စတောင်းဖဘောင်တွာခန်ကရဇာပန် MCTM တူကောင်းမောင်ရခိလာဟိစတန်တူချီကနဲပမတိချောပကွေပန်ကလမ်ခမ်တီကန်ချောကရကောင်းကတမ်ဘန်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်စီတီ BRI မိုင်ပမတိချောပကွေပန်ကလမ် MUG ပလကရစတွေယာစမအောင်ဝိဒါကကုမ္နံဘန်ဟေကိပဝိုင်ကလန်ဒကိအညာတငါပွန်စငိုင်းမိုင်ပမတိချော BRI ပွန်ဒီယူကန်ချောကခမ်တီပန်ကုံပေါတိုက်ပေါတမောကောင်းကကုမ္အန်ကနဲပလကရစတွေမန်ပလကရယာစမအောင်မိုင်တပေါကခုကစွန်ပလကရ MUG တာမိုးစောဦးခိဟကကုမ္လုံပန်အန်ကဒကန်ချောကပီယူဖီကနဲကပြန်အွန်လိုင်းပပညောင်းကလောစင်ငါကလာပြမမိုင်ကရန်ယောက်ခပ်ပေကန်ချောပလကရစတွေလိုက်ဒီအန်အကရနုံကြီးကန်ချောအရှန်မိုင်မအန်အကောစွန်စံနဲ့ကိုကဟောက်ခွန်ပိုလီယူကန်ချောကကုမ္စွန်အန်တတိဟေလေခိုင်အန်ပမောဖုန်ပင်ချောရစမအောင်ပုဒ်အလိုတိုင်းကတပန်ကုံအန်စွန်စံပုဂ္ဂိုလ်ကလော်အေကောင်းကပြယာပေါတိကပ်ကတ်ကရစွန်တိတပေါတိတလိုင်းမပတင်ချီနော်အယုနာလကအန်ဂျီကောင်းကပ်စမရီယူကန်ချောကလော်တိကကတ်ကစွန်ပလကရစနာတန်မန်ကောင်းကလီမောမန်ဒီမိုကရေစီဖဲဂျူရယူကန်ချောကကုံအန်အကောစမရီယောမိုင်ပမချုပ်ချပကွေကတမန်ဂျပန်ပွန်တပိလိုက်စတန်ချူအန်ကတပ်ဖြစ်စတိုင်ဒိုင်စငိုင်းစမရီယူကန်ချောပန်ကုမ္မတ်ပြုပလက်ဘောပွန်တိုင်ကရဘင်တူချူပန်ကုမ္ရှင်ချူကူခကြတိလျာတိုင်တို့မို့စတိုင်တိုင်တိပြေတော်နိုင်စတန်ဂွန်အန်ဟန်မောကွန်ဘမုံညမပြုပတော်ရန်ရာပလက်ကနိုင်ရုံပရပြုပစမေတိဟပ်ပန်ကုမ္အန်ကောပြန်ပြုပစမေတိတော်ကကုကာဆောင်းအန်အကောကိုကျူတဲ့အန်မာကေတတိပေါ်နီကတာတော်ဟေစတန်ရာချီချီကတဟပ်တဲ့ယံဘူမောပီချီအက်တပ်ပမှုစမုတ်တော်ပေါ်ဒီယိုကန်ချောကပိတိလိုင်းမုတ်ကပြန်နော်ကန်ချောပြုယောနော်ခန်ခီကိုယ်ကရှန်ဒီမိုင်ကန်ချောလိုင်းဒီကောပြုမန်တတိတလိုက်ပလကမန်ချိုက်ပိအနိုင်စတန်ဒီနန်ဟန်မောမန်ချိုက်အချူရကတခီအလျာတငါအလျာစကပွန်ဒီပိလိုက်မုတ်ကန်နော်ရာပလာဟန်မောလိုင်းအန်ကွန်ခီပွန်ဒီကုနေဝဲဒီပလကမန်ချိုက်ဟန်မောချူချောပတ်ချက်ကောตุนเน่ท่านหมอจุดจอบประสังลางกระดับปลักรามเมืองชายแคนคีมอกเกอร์กุยกระพิตาบุมุ้งสมกตรงกระดับเมืองนอกกันจอบอยู่นอกยังกระพิส้นกลาปืนเมืองนายกันจอนยอกลอกับยางเมืองอังอาโคมอกเกอร์กุยกระตุนเน่ดีมอกนั้นปลักรามเมืองชายปนติปลิลายมุดกับยางนอกท่านหมอกุยปืนกล้องแคนคีไว้ปนติเตรียมจีนอกไม้ปลักระหลายทายไม้ปลักระหลายกระดาตุกเกอร์นอมูนอกอังอาปนติปลีกเดินลายสงสารปุ่นกุยกรรมมดกราบเมืองกีปีคอมตีปลีกลายตะเตะปนุกกาจองเฮสตังเลจิจีกันแน่เมืองชัมปลักแซพันหมอกองกราบช่างไม้กระเพ็ดกับยางก่อนบุญขันขี่จนกุยตะเสียตะเกียรามูพันหมอกองกราบเพ็ดอาสงสารปุ่นกุยกรรมตะเตะกีปีมอกันนูกาแจนปลักรามเมืองชัมจุดจอบกับการจองไม้บุญคนตะปลีกลายสตังรุ่นนั้นท่านหมอตะปลักเนี่ยนออังอาไม้ปอกกรอมนอปองหมูนอปนดีอยู่กันจอกระเพ็ดกระดังแย่กับจุดจอบุญปนกุยกระยาวกระคากระขี่เอวไหวปนตียาวท่านหมอปนดีอยู่กันจอกระเพ็ดกระยางก่อนปนกุยเตี้ยตะเคียเป่าเย็บแยกจูบกุยกลุ้มกางใจนุ่มหมอกกระยาวตะมวยก็ปนดีกุยกระเพ็ดแต่อันท่านหมอปนดีอยู่กันจอกระเพ็ดกระยางก่อนปนเขาพันเป่าเย็บแยกขันขี่หมอจุดจอตับแลนมันปุสุกซากปกเวปน long portable last time when I got people you keep.ก็ได้เนี่ยคันกี้อัตกระเป๋าเยอะจากกันเลยแล้วให้ปนดิมังลูกกาบกวาดกี้กระปีดีกวนปนคันกี้อันตะปนที่คุยกระเย็นกระยอกสองสองปนคุยกระเชนกระยอกตุ่มแน่ปกุยปนกลอมนางคำอ้นอากระดาอินปกุยปนกลอมเกะการจอบกรองนายกราบบึงเบิ้งคันกี้สองสองปนแน่หมดเอตีปุตุโยของกระเพ็ดกับยางกวนปนคันกี้จอดีคุยปนกลอมไม้กี้ก็ครูตื่นยิงงานในปนคุยกระจอยสร้างปนจิตจีกันแน่กระดาเตจักเตประตังกรีเหล่าไก่เก็บยังออนไลน์มาที่บิญองกลอสงอมเมืองอังอาโกหอยกุยกันเนติท่านหมอครองเอ็นคันกีประมอจุดจอนายลมพรายไม้ประกุยเปิ้นกลอปลักระปูแกนหอยปูนดีต่อกระเติมกระจอยเลือกไข่แอนประมอ MNDAE อังอาคงกับอบกวางกีกระดาษจีประตังตีกองกับวายุกีนายเก้าตังอาเลียบต่อจูสนนายลุงกายเยมาเอ็นอังอาพุ่งกุยกรามัดอังอาเลนปริมอังอาเขาให้คนดีต่อหลอกปีอดกีมอมในปุ่นกุยกราต้องกระดาษเวงเหล่าไก่ประมงจูต่อจากแทนอังอาให้คนดีกุยกราปรีดีกับหลักง่ายก่อนรับพึ่งมาท่านมองดีหลอกอันไม้เหี้ยอดอันแข็งขีปุ่นดีจูต่อกระดาษตมตายก่อนรับพึ่งเสียงดีเฮท่านมองเด็กขี้อันเลียตังอาเต็มสง่ายเข้าไปอยู่กีดีส่วนสวยผู้ชายต่อจูโซนในลมแปลอังอากอกท่านว่ามาไม้หักแตกแขนขี้โซซังในปุ่นกีต่อกระเติมกระจอยกับยางแดนอันแขนขี้ปุ่นที่ต่อหลายสตีดเตกันหลายท่านเอกที่ชักตับหลักแกแน่กระดาษเวนยาวดีหลักกองเติร์ดถึงจบแค่กุยกะเนเปลจับแทนท่านหมอจุดจอกุยปนกลอมกระเดาขี้อันเลียตงาสง่ายประมองจุดจอกับแลนคอมเชนนอกเครื่องจ้าหูมุดกิติยุนนานควันเมืองห่อจุดจอสเมเลียเซียตงาเกิดจุดจอปนเกาตีเกิดหลักละควันเมืองชายควันบุญวีเกิดควันตุนเมืองมันตรงวีราเกิดจุดจอบุญเดเซียตะจีเกิดปนกุยกะมุดปีไม้จักประชาปีคอมพิวตาตะไต่ควันมูมาเฮียมตันฮวาเสียกระต่ายดุยมูจากสตาร์ลิงตมูปนดิเปรย์ปนดิกุกาจองปุ๊บปนดิหมดไปอยู่กันจอดจับแทนเก็บคันแน่ปนดิต่อกองพากเก้าแสนดอลลาร์ปนดิอยู่กันจอดกับดีดีอยู่นั้นท่านหมอไลน์สตาร์เองหมอไลน์สตาร์ก็ต่อจุดจอดปุ๊บอยู่กันแข่งกระด้างจากฝั่ง MCTM เข้าวันเย็นไปกองไลน์สตาร์ประกาศเกิดปุ๊บกับฝาห้องฝาหีไม้แกมหมอกรับทับพันเซนเปกุจริงๆแต่สไตล์เต็มมาสมกับเจ้าปุ๋ยเฮ

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิเนาะแมดีปะมงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะโหงารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงอ่ะมะโหงติกันนี่เสกะดิตามาดิเส้นเตะตาบงาอ้างูแมสุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ไอ้ก็ท้องใส่จอปาตั้วเด้ไอ้ล่ะไอ้ก็น้าช่อแหละสิได้เลยย้อนอย่าใส่จักก็มีช่อโลไม่อยากบุ้ยได้ล่ะใส่จักนี่ตอนน่ะช่วยมั้ยคลี้ช่วยมั้ยอย่า

เป็นนิเปเชงที่ชงเย็นอิจฉาดีเลยยามหน้าตามูเชงเวทผัดซ้อมอยากกูเต้มาปุ๊ดเต้ด้วยเพื่อนโอ้ที่ชักเชงอาซีเมย์เองน้าเวนแทนเองก็เองเชิดตะควงกองชูเจนามิพยาดูบนลงเย็ดดิสิจงอุบดีอาลูกชูเพียนน้องลำเมนยูเซตต์สี่สู่ทรงดำเมย์กี่ตุ๊กแบกกับเล่าในที่มี

0: ตามองนี่ตามองนี่นี่กันนี่ก็จะมาขันษาแก่มาพี่มณีตัวจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตามองนี่ทําพี่รองาดงูนี่บาผิดตามเร็วงารู้มาอัตตะสิดิดิอัตตะสิดาดิโทบาลุกอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตามาดิดิชิดติอ่ะนะงาอ้าวไว้มั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยทาบาเด้ลูก
1: ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ยอย่า